ม่นคิดดีแล้วบ่น้องหวังไปก่อยเงินทองโอ้ยเด้น้องเจ้าเมินห่างบอกพี่ไปรับจ้างสิเหินฟ้าขึ้นเครื่องบินไอ้ได้ยินน้องเพ้อฝันขันแน่นสิบินไปเจแผ่นมาเงินล้านโอ้ยเงินหมื่นแฟนเอ้ยแฟน